ก็เลยลำบากก็ไปปงปงนี้ก็โคสเปียร์ไปอาหกุนมาที่ไว้ผ่าตาเวสต์เฮาโน่กีตาฮิวาเมื่อวันนี้มาเกี่ยวตรงกับไปอาอุกงามาที่ไว้ผ่าตาเวสต์เฮาโน่กีตาฮิวาวันนี้มาเกี่ยวตรงกับไปอาอุกงาไอ้เพื่อนเราไปปงปงละก็เที่ยวก็จะเต้าเกี่ยห้าไอ้ตุ๊กตาตันโอ้ความนี้พอตุ้งก็ตาทำไมกี่โอ้คุณนกโอ้ยมาไล่โอ้กำลังงานอยู่ที่ทำไมกี่เฮโอ้เพ่เนี่ยมาตาหน้าป้าตุ๊กไก่ไก่เต็มโมเม่เนี่ยมาหัวไอ้โอ้ยเอาเว่ไก่ไก่เต็มโมสีปัตปัตแต่ไหนฮะว่าเสียเนี่ยโอ้ไก่ไก่นั่งอ่ะหมดไฟก้าวแต่เอาเพ่โอ้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าก็ตั้มฝ่ายใครมาฝ่ายนุกามะก็เข้าเมียก็เข้าพ่อปีกันเองไม่เข้าวังฮัลล์ขณะเอพัตโตนุฮีอาพัตโตเอานาวปานาวเอสวานิมะเหตุใดมิโกย่านายตาริกายเอสิสุวันิเปเฮโอโกพัตโตนุฮีอาอิโกเอตามาอิโกเอคิโอลังโมมามันิโยโคฟูอันนั้นมีเปเฮลิมีตะไคโอพัตโตโมอิโรอิโลกาเตตตาลาที่เข้าตามาอิกิIo e tamai tonu hia ho kina ngalo ke pehe. Ko toku mai ke piau e tamai a ngai mea hulite. E akutai ha toko taha e ilo lelei a poha matape i he tamai. Ka ma a ilo o e tamai e hataha matape i he poha. Ka moha taha e loto e poha ki paka ilo ia kiai. Hau kia tea wa ki motol kotoa pe paka honsia mi matasia. E te ufa maa lo lo ki motol.Ai e kuyoke ke moutole te mouwako i e te au e po whaaka tati moanga whakatua. Ta te mouilo ha mālolo iho mou laumārie. E koyoke a aku o kumoru te koe karena a aku o kumaamaa. Kore ke tau ngatape miai whawhi e kauhiwa ke whaiha tauhiwa o whetai mawhaka mālolo.